0: เกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบและศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.เตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านคุณทิตรีสายสว่างรายงานครับ
2: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประกาศดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่และส่งผลให้การสัญจรการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศครอบคลุมใน3เขต13แขวงทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหากพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการต่อไปขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงอาทิบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวแยกพงเพชรและอีกหลายพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางเพื่อป้องกันเหตุและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์ในจุดอื่นเช่นบริเวณแยกเอกมัยเหนือมีรายงานรถยนต์จอดเสียหลายคันเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงเกินครึ่งคันรถทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
3: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีก A กลุ่ม1นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาอิตาลีเปิดบ้านแพ้เบลเยียม 0-2และฝรั่งเศสภายใต้การประเดิมคุมทีมของกุนซือซินาดินซีดานคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังบุกชนะตุรกีที่เหลือ10คนไป1-0โดยได้ประตูชัยจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ในนาทีที่54ด้านบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีและนับเป็นเหรียญทอง100เมตรครั้งแรกของไทยในรอบ48ปีได้เผยว่ารู้สึกดีใจและทำได้เกินฝันไปมากซึ่งเป้าหมายต่อไปจะทำลายสถิติในระยะ200เมตรส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ในเวลา 7:30 นาทีกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2จากนั้นเวลา 8:30 นาทีแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์พบกับคิมจินฮายางจากเกาหลีเหนือส่วนเวลา 9:30 นาทีวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกขณะที่บ่ายโมงตรงฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนและเวลา 15:00 นวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทบกเพื่อประชาชน

0: มื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: หลายพื้นที่ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนักครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันมา 4-5 วันแล้วนะครับเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นี่โอ้โหเรียกว่าช่ำเช้ายันค่ำเลยนะฮะแม้ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังโปรยปรายลงมาเลยนะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะกระดูกสักนิดหนึ่งนะครับใต้สะพานอาจจะมีน้ำล้นขึ้นมานะครับ
1: ครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็บริเวณสะพานนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมและมองไม่เห็นคอสะพานไม่เห็นระดับของสะพานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เสมอเรียบราบเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีเรื่องเศร้านะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
2: ครับตามภาพข่าวที่เราเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจักรยานยนต์นะฮะ
1: ครับ
2: บางทีออกถนนมานี่ก็จมลงไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คอยติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่นะครับประหยัดแบตได้ก็ดี
2: คร
1: ับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับแต่ว่าจะสั่นตึงๆๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งเสียงให้เราได้ยินกันนะครับก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนมาแล้วล่ะก็มาดูข้อความที่เขาส่งมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทิงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีเลยนะครับนี่แจ้งเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับส่วนที่ฉะเชิงเทราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้านะครับอ
1: ัน
2: นี้ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเขาก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็ที่เมืองชัยนาทโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตำบลในเมืองตำบลบ้านกล้วยตำบลเขาท่าพระตำบลชัยนาทตำบลท่าชัยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อำเภอสัพยานะครับก็มีตำบลสัพยาตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำตกตำบลโพนางดำออกนะครับ ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะ
2: ครับก็แสดงว่าอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนั้นก็โดนไปหลายตำบลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่ได้ติดตามฟังข่าวเนี่ยนะครับ6อำเภอนะซ
1: ึ่
2: งก็โดนเป็นประจำอย่างเช่นบางบานเนี่ยนะ
1: ครับผักไข่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเขตรับน้ำประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะครับทำให้ชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็กว่าที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้เนี่ยก็ต้องขั้นต่ำกว่า1เดือนแล้วครับ
1: ครับคือครั้งก่อนๆที่มีน้ำท่วมก็จะมาจากทางภาคเหนือใช่ไหมครับเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาก็ยังมีเวลาในการที่จะได้เตรียมตัวเตรียมการบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนกระหน่ำนะฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานจนผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงออกปากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าโอ้ตั้งแต่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอปีนี้ที่แปลก
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ยากที่จะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนี่คือความแปรปรวนของธรรมชาติก็ว่าได้นะ
2: ครับซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดูเวลาเทเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่นั้นแล้วก็เททิ้งเยอะๆนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าแหมไม่เคยเจอเลยอยู่มาหลายสิบปีนะครับบางพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอก็รุ่นนี้แหละนะฮะเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับก็เป็นช่วงห้องเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารนะครับโดยเฉพาะสังกัดกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ได้มีการซักซ้อมเตรียมการรับมือในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นเขตนนทบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะฮะโดยกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมการฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1นะครับก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเขตถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรโอ้สูงเหมือนกันนะคุณสุธี10ถึง30เซนติเมตรนะ
1: ครับโอ้ก็โอ้รถเล็กนี่ลำบากเลยนะฮะ
2: ลำบากนิดหน่อยนะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถที่เสียนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนจังหวัดใกล้เคียงกับนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ก็จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับอำเภอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอำเภอหนองเสือหลังฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พบจุดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลศาลาครุแล้วก็ตำบลหนองสามวังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมสร้างแนวคันดินริมคลอง13ตำบลศาลาครุเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่14เขาก็จัดกำลังพลลงพื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วยกันขนกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะแล้วขณะที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ป่วย อยู่ภายในบ้านนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะติดเตียงนะครับในพื้นที่บ้านหัวแหลมตำบลเสม็ดอำเภอโดยการนำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวป้องกันน้ำแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1 ก็ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เร่งดำเนินการกรอกกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำขณะที่กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลากรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ของหมู่บ้านครับ
2: ครับขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีนะครับหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่อำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดงชัยบ้านดงชัยมันนะครับตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามช่วยกันยกสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: นะครับก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเห็นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทันท่วงทีจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญญประเทศนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จัดเรือสนับสนุนการขนย้ายพร้อมทั้งการกรอกกระสอบทรายขุดลอกร่องระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับทางภาคอีสานนะฮะก็ประสบภัยเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
1: บุรีรัมย์ก็มีกองทัพในหนักเลยนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์เนี่ย
2: มาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: อืมนะฮะตรงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคอยดูแลอยู่นะครับก็มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองไซอำเภอนางรองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ก็มีการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะโอ้ปีที่แล้วก็อ่วมจากสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาปีนี้ก็มาเจอเรื่องของอุทกภัยเข้าไปอีกนะครับถนนหลายสายนี่ก็ตัดขาดโดยเฉพาะที่เชื่อมกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลายท่านเองก็คงจะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะครับนี่นะครับ
2: ก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2พร้อม24ชั่วโมงนะครับในการยกระดับรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังแน่นหนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้นะครับพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ก็ได้ประชุมเข้มเลยนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคู่ทั้งการป้องกันชายแดนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับก็ช่วยกันอย่างไม่ลดละนะครับประชาชนประสบภัยนะฮะทหารก็พร้อมเข้าช่วยเต็มกำลังเสมอนะครับ
1: ครับก็ถ้าน้ำยังไม่ลดพี่น้องทหารก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังจะดูแลอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองก็มีกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็การช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเป็นที่พึ่งแล้วก็เคียงข้างในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: ครับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะ
2: ใช่ครับเราก็คงจะเห็นผ่านในคลิปแล้วนะครับ
1: ครับ
2: หน่วยงานก็ระดมกำลังไปช่วยนะครับ ของเพื่อนพึ่งพาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่เข้าไปลุยน้ำเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: โอ้โหแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณสุธีฮะกระแสน้ำนั้นเชี่ยวมากนะครับในเขตสระแก้วนะครับ
1: ใช่ครับมาดูในส่วนของกรมชลประทานนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานเองก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตบูรณาการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำสู่เจ้าพระยาหลังสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังคงต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่11นะครับซึ่งก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสิทธิพรพฤทธิพิบูลธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11พร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับ
1: จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยกรมชลประทานก็ได้วางระบบการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำจากทางตอนบนแล้วก็ฝนในพื้นที่นะครับผ่านโครงการหรือว่าโครงข่ายชลประทานอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับทางนี้ก็มีการบริหารจัดการผ่านจุดระบายน้ำสำคัญอาทิประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลนะครับรวมไปถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลอาทิสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลครับ
1: ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับก็ดำเนินการควบคู่กับการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแต่ละแห่งเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของระบบโดยรวมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
2: ครับสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูนศักดิ์กรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์สามารถที่จะระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกครับ
1: ครับส่วนการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ได้ใช้ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญนะครับในการเร่งระบายน้ำขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำสาวภาผ่องศรีคลอง6วาสายล่างแล้วก็ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
2: ครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทางในทิศทางเดียวกันนะครับทางการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำและก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
1: ครับจากเรื่องน้ำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติในเรื่อง Alice in Wonderful นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนนะครับ
2: ครับ
1: โดยคณะวิงโชโปรดักชั่นนะก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็เป็นการแสดงใน โครงการเพื่อเยาวชนนะครับในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็พระราชทานโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชนะครับภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายสุจิบัตินะครับ
1: ซึ่งก็หลังจากที่จบการแสดงแล้วนะครับก็ได้พระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้แทนนักแสดงตามลำดับนะสมควรกับเวลาแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีนักเรียนแล้วก็ผู้แทนนักแสดงเฝ้าส่งเสด็จบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยได้สัมผัสถึงโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีรวมทั้งการปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะนะครับ
1: ครับแม้พูดถึงเยาวชนแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่สักหน่อยสิฮะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับที่รู้จักชื่อของเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวไทยอายุเพียง16ปีนะครับที่ได้แชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคร
2: ับ ใช่ครับโดยเฉพาะรอบแสดงสดนะครับSeven Nation Army
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเพลงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าถ้าหากว่าไปในแวดวงของการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญที่อเมริกานะครับเขาจะใช้เพลงนี้ในการปลุกพลังของนักกีฬาขึ้นมานะ
1: โ
2: อ้ก็คือจะได้ใจนักกีฬาไปด้วยนะครับ
1: ครับพูดถึงนักกีฬาแล้วก็พูดถึงน้องบิวซะหน่อยดีฮะเทพบิว
2: ภูริพลบุญสอนนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะก็คือตอนนี้
1: สถิติเลยนะครับในเอเชียเลยนะ
2: เอเชียเนาะ
1: ครับ 9.90 วินาทีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คนไทยรอเหรียญทองนี้เนี่ยนะครับหรือสถิตินี้เนี่ยมาเขาว่าเท่าไหร่นะ48ปีเลยนะ
2: ใช่ครับโอ้เรารอกันมานานมากเลยนะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: คือบิลภูริพลเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้วิ่ง2วัน3รอบรอบแรกเนี่ยนะ 9.95 วินาทีนะครับ
1: ครับ
2: รอบที่2 9.91 รอบที่3ตอนที่ชิงเหรียญทองเนี่ยนะครับ 9.90 ครับ
1: ครับโอ้โห
2: ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับรอมายาวนานนะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่ายังไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะที่สนใจในด้านกีฬาเนี่ยนะครับ
2: ครับใช่เลยครับพูดถึงเหรียญทองกีฬาในการวิ่ง100เมตรชายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: น้องบิวก็น่าจะเป็นคนที่3นะครับที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
2: คนแรกที่โด่งดังมากๆก็คืออานัทรัตนพลนะครับที่คว้าเหรียญทอง100เมตรชายในเอเชียนเกมปี1974ที่กรุงเตหะรานอีกคนนึงก็คือสุชาติแจสุรภาพที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม1978ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยนะฮะก็ปี2521นะฮะโอ้
2: ครับ
1: ยาวนานมา48ปีมาแล้วฮะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องไทยทุกภาคทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
0: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM Playlist Non-Stop
3: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟิชไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นครับมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60-40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคก้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบประบองบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันสสยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดยังคงไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านปภ.ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ขณะที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวหลังน้ำหลากเพื่อความปลอดภัยขณะที่กทม.อ่วมฝนถล่มกรุงต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังจากน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบพร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยานายคดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยานายหวังล้างหนี้เงินกู้และศาลสั่งประหารชีวิตโกธรและลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งประจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาททัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ลำดับ6คว้าได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม21เหรียญด้านเทพบิวภูริพัฒน์บุญสอนสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมและสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างขึ้นในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นและเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้ขณะที่เจ้าตัวเปิดใจมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้ด้านนายกร่วมยินดีลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมาลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ก็ตรงกับวันพระวันเสาร์นะคะกราบพระชำระใจกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมาก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าประชาชนนะคะที่มีการเตรียมตัวกันอยากจะเดินทางนะคะไปชมในด้านของทางกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะชมในด้านของการซักซ้อมรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะโดยก็จะมีการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดือนตุลาคมก็มีด้วยกัน3ครั้งนะคะวันที่2ตุลาคมวันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะส่วนในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะคะก็มีครั้งที่1ค่ะวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะคะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนกันที่บริเวณสะพานพระราม8ในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสิ้นสุดการฝึกซ้อมก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมกันได้ก็ที่ฝั่งทนก็อยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นฝั่งพระนครแถวใกล้กับทางกองทัพบกนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างนะคะแล้วก็ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะหรือก็รับชมในด้านของการซักซ้อมกันได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็ทั้งนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่นะคะโบราณเป็นริ้วขบวนของพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระดำเนินไปในการต่างๆนะคะทั้งเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่ก็เป็นในด้านของการพิธีนะคะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าความงดงามแล้วก็ขนบธรรมเนียมโบราณที่ชาวไทยนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็สืบทอดปฏิบัติกันมาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาจนปัจจุบันนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีการเสด็จพระดำเนินทางน้ำของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีอย่างมากนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอชมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในเรื่องของการสืบสานประเพณีในด้านของการจัดขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็หรือว่าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักค่ะก็ในด้านของการซักซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่ามันมีท่าหลายท่าที่มีการฝึกซ้อมกันที่สง่างามนะคะมีความเข้มแข็งด้วยพร้อมกับเขาเรียกว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็หนึ่งเดียวนะคะก็คือว่าต้นเสียงในด้านของการเฮนะคะในการต้อนรับในด้านของเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยทำให้เกิดความพร้อมเพรียงท่วงท่าในด้านของการพายแต่ละครั้งก็ยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งก็การพายในขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีแบบโบราณนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าพายนกบินนะคะพายเรียกว่าเป็นพายพลราบพายผสมหรือไม่ก็เป็นแบบพายธรรมดาก็มีด้วยกันสี่ท่านะคะใครที่ไปชมกันนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเผยแพร่หรือไม่ก็
ลงกันในสื่อโซเชียลกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเขาบอกว่าคือวันที่21วันที่28ตุลาคมนะคะก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปนั่งกันได้นะคะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือ นะคะหรือไม่ก็ที่อาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใครที่จองบัตรกันไว้นะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะส่วนในด้านของการจัดตรงนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด52ลำด้วยกันแบ่งกันออกเป็นนะคะเรือนี่5ริ้วความยาว 1,200 เมตรค่ะกว้าง90เมตรนะคะแล้วก็ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีการซักซ้อมหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่างดงามแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่าคือให้ความสำคัญในด้านของการจัดเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนการเตรียมในด้านของการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ศูนย์ถ่ายทอดนะคะวิทยุและก็โทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สมพระเกียรติด้วยคือที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบในด้านของกำหนดการพระราชพิธีตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดมาก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะก็เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมก็จะมีในด้านของพิธีเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมจะมีพิธีเก็บแล้วก็เชิญอาทิพระบรมอาทิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอาทิส่วนวันเสาร์ที่19ธันวาคมเชิญพระโกศพระบรมอาทินะคะขึ้นปริสถานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสรีรังคารที่วัดราชบุพพิสถิตมหาสีมารามแล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็มีการรับทราบความคืบหน้าในด้านของการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความชอบในด้านของการปรับปรุงคำสั่งมีการแต่งตั้งคณะอนุการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประสงค์นิกรชาวไทยขอให้ทุกคนนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ความงามของศิลปะชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยด้วยสำหรับประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมพระเกียรติอย่างแท้จริงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สมพระเกียรติแค่ไหนก็มีการจัดตรงนี้ก็คือวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะมีในด้านของพิธีตรงนี้ค่ะทีนี้มาในด้านของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางกองทัพบกก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
เร่งในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะรับมือในด้านของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่นะคะประกอบกับการระบายน้ำหรือไม่ก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำเนี่ยมันล้นหลากหลายพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มหรือไม่ก็นอกคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหรือก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะส่วนในด้านของทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการกางแผนรับมือในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะซึ่งนายเจษเศรษฐ์ชัยเศรษฐ์นะคะไทยเศรษฐ์ค่ะก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในด้านของบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแนวโน้มในด้านของสภาพอากาศมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในด้านของสถานการณ์การรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของระยะยาวด้วยซึ่งก็มีการกำชับนะคะว่าอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการติดกับแหล่งน้ำอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังพลเพราะว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมในด้านของกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่านะคะมีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการหลักๆตรงนี้นะคะสามารถที่มีการเรียกว่ามีการประเมินวิเคราะห์หรือไม่ก็สั่งการได้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางด้วยหากว่าไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะมีการขยับขยายหรือไม่ก็มีการเตรียมพร้อมได้แล้วก็กำชับทุกพื้นที่นะคะมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ประจำการตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมกำลังพลรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมกับมีการหรือว่าต้องใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็พื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำด้วยพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้คลื่นลมนะคะคลื่นทะเลหรือไม่ก็พื้นที่ทางชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกำชับอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็น้องๆ อาจจะหยุดอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าพบจุดใดมีความเสี่ยงหรือไม่ก็มีข้อที่จำกัดจะต้องรับมือแล้วก็เร่งแก้ไขหรือไม่ก็มีการเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมในด้านของการจัดตั้งศูนย์พักพิงมีอาหารมีน้ำดื่มหรือไม่ก็สิ่งที่จำเป็นตลอดจนกำลังพลแล้วก็เครื่องมือสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ามันมีพื้นที่เสี่ยงจริงๆสามารถที่จะดำเนินการผ่านเซลล์บอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอในด้านของหรือว่าสถานการณ์อาจารย์รุนแรงหรือไม่ก็ฉุกเฉินจนเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการอย่างไรนะคะแล้วก็มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคกลางก็บอกว่าตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่านะคะเตือนภัยว่ามีฝนตกหนักกันจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแต่ว่าสำหรับนิคมนะคะอุตสาหกรรมบางปูก็ได้รับการเพิ่มในด้านของประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มในด้านของการดำเนินการมาตรการจัดการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นการพร่องน้ำนะคะลงในเบาะรับน้ำที่มีน้ำฝนหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่เสมอเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดบอกว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปูโซนที่1แล้วก็โซนที่2เนี่ย
ก็บอกว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะช่วยในด้านของการแบ่งเบาภาระในด้านของน้ำเนี่ยอาจจะมาหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะแบ่งเบาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่ทางของทางกทม.ก็บอกว่าเพิ่มในด้านของการรับนะคะพื้นที่พร่องน้ำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าถ้าน้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ถึงวิกฤตตรงนี้จริงๆก็จนถึงวันที่พรุ่งนี้อีก1วันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งมันมีความจุตรงนี้นะคะของทางบึงหนองบอนบอกว่าประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะมีการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะมีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่อาจจะตกเพิ่มกันอย่างไรก็จะต้องดูกันด้วยนะคะหรือไม่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็นะคะลองติดต่อแจ้งศูนย์ของทางกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ที่หมายเลข022485115นะคะ022485115ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครก็ที่หมายเลข1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะน้ำหลากน้ำท่วมตรงนี้ก็พื้นที่พิเศษทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยส่วนทางภาคใต้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันนะคะก็ในช่วงของเช้าๆแบบนี้นะคะทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ของทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็หรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะริมแม่น้ำหรือไม่ก็ลำน้ำสาขาก็เฝ้าระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยก็แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงของต้นรายการนะคะว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าหลากหลายอำเภอนะคะถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็อำเภอของพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ที่บางปะอินบางไทรอ่างทองนะคะบ้านของคุณณัฐาก็ท่วมเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่ปะโมกนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี้จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระมัดระวังด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทุกจังหวัดนะคะก็แจ้งเตือนกันกว่า70จังหวัดแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือว่าในด้านของนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าเน้นย้ำว่าถ้าเราเดินลุยฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ระมัดระวังโรคเสี่ยงก็ติดมานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวน้ำท่วมน้ำขังเป็นการป้องกันตรงนี้ก็คือโรคฉี่หนูหรือไม่ก็น้ำกัดเท้าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะในช่วงของแบบนี้เพราะว่าประชาชนก็จะต้องทำมาหากินกันอยู่นะคะเพิ่มในด้านของความระมัดระวังโรคที่มากับน้ำตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโรคฉี่หนูหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุในด้านของสุขภาพอย่างมากอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามเราจะทำกันอย่างไรนะคะคือโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ก็ดินที่มีการปะปนของฉี่หนูนะคะสัตว์เขาเรียกว่าเป็นสัตว์พาหะตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสุนัขสุกรเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านในด้านของบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่มันเปื่อยนะคะจากการแช่น้ำเป็นเวลานานๆด้วยหากว่าเราดูร่างกายของเราว่านะคะมีไข้ขึ้นสูงไหมปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้รุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็ที่หลังนะคะอย่านิ่งนอนใจไปพบคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นซอกนิ้วเท้า
จากการแช่น้ำที่มันท่วมขังแล้วก็อาจจะสกปรกตรงนี้เป็นเวลานานๆเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอาจจะทำให้เราเนี่ยคันก็ได้ผิวหนังลอกตกสะเก็ดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองตรงนี้ก็นะคะอย่านิ่งนอนใจหายามาทาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าข้อปฏิบัติในด้านของการป้องกันการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะก็เรียกว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าล้างทำความสะอาดทันทีทุกครั้งที่เราเดินลุยน้ำหรือไม่ก็สัมผัสในด้านของน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะล้างมือรองเท้านะคะแล้วก็ขาด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่อีกสักหนึ่งครั้งด้วยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้าของเรานะคะลดการอับชื้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นบอกเกิดของเชื้อราด้วยสวมอุปกรณ์ในด้านของการป้องกันหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆเป็นรองเท้าบูทที่มันยาวนะคะสูงขึ้นมาเหนือเข่าสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ดูบาดแผลเป็นพิเศษนะคะผู้ที่มีบาดแผลตรงนี้มีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานตรงนี้นะคะบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็ที่ขาของเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าง่ายๆลองสังเกตอาการของเรานะคะว่าหากว่ามันมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อนะคะตามร่างกายของเราหรือไม่ก็เป็นแผลนะคะบวมอักเสบแดงอะไรแบบนี้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็แจ้งประวัติว่าเรานี่ไปเดินในด้านของลุยน้ำท่วมอะไรมาแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝนเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าทางบริเวณของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางกันอย่างไรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงจำแลงจะจำแลงเป็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: เจ้าหญิงจำแลง
5: โอ้ให้ตายสิข้าไม่มีทางล้างครัวเสร็จทันงานเลี้ยงแน่ๆเลย
6: หม้อเพิ่มอีกใบซินเดอเรลล่า
5: เมื่อไหร่นางฟ้าแม่ทุนหัวจะโผล่มาสักทีนะโอเวนส
6: ์เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นเป็นเจ้าหญิงสักทีล่ะลิลลี่
5: ช่วยเล่นตามน้ำหน่อยได้หรือไงข้าแต่จุดพวกนี้เองเลยนะรู้ไหม
6: ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ไงวันนี้เจ้าเป็นซินเดอเรลล่าเมื่อวานเป็นโพคาฮอตัสร้องเพลงกับใบไม้เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้มู่หลานมาแน่เตรียมออกรบเพื่อชูเกียรติพ่อเจ้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจะเบื่อเล่นกับเจ้าแล้ว
5: ยอมรับเลยนะว่าเจ้าดูเรื่องนิทานเจ้าหญิงได้ดีทีเดียวเลย
6: มันก็ง่ายนี่นะในเมื่อข้าต้องคลุกอยู่กับเจ้าตลอดเวลา
5: โอเวนส์เจ้าหญิงไม่แก่เกินกว่าจะใส่ชุดสวยๆหรอกนะรู้ไหม
6: ไปได้แล้วเจ้าหญิง
5: รับทราบค่ะ
6: ในที่สุดก็มีคนมารับออเดอร์สักที
5: รอนานหรือยังคะท่าน
6: ไม่หรอกข้าขอนมแก้วหนึ่งแล้วก็พายไก่แล้วกัน
5: ท่านคะพายไก่ก็ดูน่าอร่อยดีนะคะแต่มันคงบินไปทั่วท้องเหมือนกับตัวผู้ไล่จิกไก่ตัวเมียตอนต้นฤดูเลย
6: ฟังดูอันตรายจังนะ
5: ข้าขอแนะนำเนื้ออบดีไหมคะ
6: ฮะอันนั้นแหละเดี๋ยวสิเจ้าชื่ออะไร
5: ลิลลี่ค่ะ
6: ลิลลี่คนสวยอย่างเจ้ามาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะถ้าไม่ติดว่ารู้ความจริงหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิงจริงๆยิ่งใส่ชุดแบบนี้ด้วยงานทำมืองานประณีตมาก
5: ข้าเป็นเจ้าหญิง
6: ข้าเป็นเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลาเลีย
5: ยินดีที่ได้พบท่านเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลาเลีย
6: ลิลลี่กลับมาในครัวเดี๋ยวนี้นั่นเจ้าหญิงลิลลี่หรือฝ่าบาทตั้งหากเล่า

0: อยมากข้ามีคำถามเจ้าหญิงลิลลี่ทำไมเจ้าถึงมาทำงานอยู่ในครัวแทนที่จะไปนั่งบนบัลลังก์ในปราสาทหรือจัดงานเลี้ยงหรูๆล่ะ
1: ข้าต้องทำงานเพราะแม่เลี้ยงสั่งเอาไว้อีกอย่างหนึ่งข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆในปราสาทสักเท่าไหร่หรอก
0: ให้ข้าพาเจ้าเดินรอบเมืองนะ
2: นางลาช่วงบ่ายไม่ได้หรอก
1: นี่โปรดเธอโอเวนส์จะใช้พาข้าไปเดินเล่นนะ
2: สัปดาห์หน้าเจ้าต้องมาทำงานเร็วกว่าเดิมนะเจ้าหญิง
0: เล่าเรื่องโอเว่นให้ฟังหน่อยสิ
1: เขาเป็นพ่อครัวเหลืองมาช่วยงานอาสาในครัวของเมืองและแม่เลี้ยงบังคับให้ข้ามาช่วยเขา
0: การช่วยงานแบบนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเจ้าหญิงทั้งหมดนี่คืออาณาจักรของเจ้าเหรอ
1: ใช่ค่ะคนแถวนี้ทำงานให้กับราชสำนักค่ะ
0: ดูนั่นห้องสมุด
1: นี่คือห้องสมุดหลวงของเรา
0: เข้าไปกันเถอะ
1: สวัสดีนักประวัติศาสตร์หลวงขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายเอเดรียน
3: ข้าฝากบาทเพคะพระองค์ท่านยินดีที่ได้พบณห้องสมุดหลวงแห่งนี้
1: จัดระเบียบหนังสือเรียบร้อยดี

0: เมื่อกี้คืออะไรกัน
1: นักประวัติศาสตร์หลวงเหรอเจ้าชายเลยนะโอเวนตัวจริงเสียงจริงโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงก็มาถึงสักทีไม่ต้องมาสวมบทบาทและเราด้วยนะรู้ไหมข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้วแต่การเป็นเจ้าหญิงจริงๆเจ้าต้องแกล้งเป็นหรือโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงก่อนเหรอมันง่ายนิดเดียวเจ้าเล่นตามบทข้าก็เล่นบทของข้าแค่ต้องการคนเพิ่มนิดหน่อยเจ้าเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าเป็นกองทหารม้าหลวงและครูดนตรีก็เป็นวาทยากรหลวงซะเลยล่ะ
0: อีกเดี๋ยวคนทั้งเมืองต้องมาเล่นละครเพ้อฝันด้วยกันหมดแน
1: ่เป็นความคิดที่ดีเลยเราแจ้งข่าวให้คนทั้งเมืองรู้เราจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าชาย
0: ลิลลี่ถ้าคนทุกคนไม่ได้รักเจ้าแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอก
1: แต่พอเรารักลิลลี่เราก็จะยอมเล่นเกมนี้ท่านพี่กลับมาแล้วเดินทางไปยังไงบ้าง
0: ข้าเจอเจ้าหญิงวิเศษสุดๆในเมืองใกล้ๆนี่ด้วย
1: เจ้าหญิงเหรอแถวนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยนะพี่ก็รู้ต้องเดินทางไกลหลายวันกว่าจะเจอแต่ยุคสักคนหนึ่งอ่ะ
0: มีจริงๆนะเจ้าหญิงลิลลี่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทำงานอาสาในครัวภายใต้ความเข้มงวดของแม่เลี้ยงข้าตั้งใจจะไปหานางอีกอาจจะขอนางแต่งงานเพื่อรวมอาณาจักรด้วยนะ
1: มหาเล็กเตรียมรถมาให้พร้อมนะเราจะเดินทางทันทีที่เจ้าชายเอเดรียนไปเมืองนั้นกันข้าสงสัยเจ้าหญิงนั่นจริง
0: ๆประจำที่ชายเอเดรียนข้าคือกองทหารม้าขอพาม้าของท่านไปพักฐานน้ำได้ไหมพะยะค่ะตามสบายเลย
1: เจ้าชายเอเดรียนมาอีกแล้วนะคะ
0: เจ้าหญิงลิลลี่วันนี้เจ้างามเหลือเกินเดินเล่นกันดีไหม

0: าหญิงข้าคิดว่า
1: ดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงลิลลี่พะยะค่ะ
2: ดอกไม้สำหรับพระองค์ ขอบใจนะจ๊ะ
0: ผู้คนรักเจ้ามากนะ
2: ข้าก็รักคนของข้า
0: ข้าคิดว่าเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าอยากร่วมงานเพื่อได้พบกับราชสำนักและพ่อแม่ของเจ้า
2: ข้ายินดีเป็นเจ้าภาพค่ะ

0: รพอะไรดีครับ
1: ข้าจะหาเจ้าหญิงลิลลี่ได้ที่ไหน
0: นางอยู่กับเจ้าชายน่ะ
1: นางเป็นเจ้าหญิงนานแค่ไหนแล้ว
0: ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ
2: และเจ้าคิดว่าคนทำงานในอาณาจักรนี้กี่คน
1: 500คนค่ะ

โอเคจำไว้นะทุกคนคือแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องเต้นอย่างสง่าทุกคนก็เต้นกันตลอดอยู่แล้วนี่นะ

0: มาซ้อมอีกรอบนะทำเหมือนกำลังประกาศชื่อนายกกับดัชเชสสิ
1: ขอต้อนรับเอเดรียนและฟิลิปปาท่านนายกและดัชเชส
0: ไม่ใช่นะลองใหม่อีกที
2: ข้าไม่มีข้าวโพดมากพอจะเลี้ยงทั้งเมืองที่แกล้งรวยแบบนี้หรอกนะ

0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบโลเรีย
1: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบโลเรีย
0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบโลเรีย
1: เมืองนี้เนรมิตออกมาได้งดงามจริงๆเสียดายที่ปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ไม่งั้นจัดงานเลี้ยงในห้องบอลลูนคงจะโรแมนติกน่าดูเอาล่ะเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหม
2: ทุกคนกรุณาฟังข้าก่อน
1: ลุยซา
2: ลิลลี่ไม่ใช่เจ้าหญิงนางโกหกมาตลอดเลยและข้าก็พิสูจน์ได้
1: เขาไม่ขึ้นจริงเหรอลิลลี่
3: จริงเพคะข้าขอโทษ
1: ข้ารับไม่ได้จริง
4: ๆถึงข้าไม่ได้พูดแต่เจ้าเป็นเจ้าหญิงสำหรับข้าเสมอออีกใบซินเดอเรลลี่เจ้าอยากใส่ชุดสวยๆตอนถูพื้นด้วยไหมล่ะ
3: ข้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้ว
4: เรลลี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะควรทำใจได้แล้วเ
1: รลลี่ข้าลืมเจ้าไม่ได้ข้าคิดถึงเจ้าทั้งก่อนนอนตื่นนอนหรือแม้แต่กินข้าวข้าไม่อยากได้เจ้าหญิงหรอกเพราะถ้าแต่งงานกับเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงเองเจ้าทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ข้าไม่สนว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะเล่นสนุกอะไรชีวิตของเราทั้งชีวิตสามารถเป็นเทพนิยายจากเรื่องเล่าของเจ้าได้เลยนะได้โปรดเถอะเจ้าแต่งงานกับข้าได้ไหม
4: ไม่คิดเลยนะ
3: แล้วเจ้าหญิงลุยซ่าล่ะ
1: นางจะรักเจ้าเหมือนที่ข้ารัก
3: ตกลงค่ะ
5: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่นะคะอยากจะเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้ก็นะคะใช้กันให้หมดกันหรือยังนะคะในช่วงของเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะ60-40ค่ะแต่ก็ทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าไฟเขียวนะคะก็เพิ่มให้อีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ผ่านเกณฑ์กันบ้างนะคะกับโครงการตรงนี้แล้วก็เริ่มใช้กันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ประกอบการตรงนี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะส่วนการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารก็ได้เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับผู้ที่นะคะผ่านตรงนี้สามารถที่จะให้บริการระบบขนส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านในด้านของแอปนะคะของเป๋าตังตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเป๋าตังหรือถุงเงินนะคะที่ผ่านตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่า 1,000 บาทนี้เราจะใช้อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับใครที่นะคะ รอกันอยู่ตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนค่ะค่าไฟค่าน้ำรอบใหม่ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2569จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรตรงนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะรายเดิมนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่ารายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนทุกรายด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะเป็นยืนยันของตัวตนตัวเองผ่านในด้านของแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี70นะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะผ่านในด้านของธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ลองดูนะคะเล็กหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็ช่องทางที่มีการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะผ่านแอปเป่าตังนะคะบัตรประจำตัวประชาชนค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถจะใช้ได้ส่วนวงเงินในด้านของการลดนะคะซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนจากร้านค้าที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากำหนดให้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านของการเดินทางนะคะขนส่งระบบสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะครอบคลุมในด้านของระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นบขส.รถไฟฟ้า BTS MRT นะคะบขส.รถไฟรถร่วมเอกชนกสมก.ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็รวมในด้านของรถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะจนถึงเขาเรียกว่าวันที่12มกราคมปี70นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จสามารถที่จะใช้กันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบอกว่าช่อง3เขาจัดใหญ่จริงๆค่ะเชิญชวนคนกรุงเทพมายกย้ายสุขภาพดีแบบยกเมืองนะคะกับเรียกว่า China Tree Bangkok Aerobic 2026นะคะร่วมการเต้นแอโรบิกใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็จัดกันที่เรียกว่าแบบยิ่งใหญ่ที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะวันเสาร์ที่26นี้นะคะนำโดยคุณตู่ปิยวดีมาลีนนท์เรียกว่าคุณเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายตลาดแล้วก็การพาณิชย์ค่ะแล้วก็มีคุณอาวิบูลนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเรียกว่าธุรกิจโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะคะก็โปรโมทให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ซุปตาร์ที่มาร่วมกันออกกำลังกายแบบสนุกสนุกแบบนี้ก็หลายคนเหมือนกันนะคะคุณมิ้นชลิดาพี่ๆปุ้นปรีดีแล้วก็ยีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีคุณไก่ภาษิตค่ะคุณตูนปะลินดานะคะใครที่อยากเจอตัวเป็นๆก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเปิดประตูงานฟรีนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาแล้วก็ร่วมเต้นแอโรบิกกันในช่วงของเวลา16นาฬิกาที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครห้ามพลาดนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบตรงนี้
7: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
7: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้าอมแล้วชื่นใจ

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักมากฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม 100% ของพื้นที่และยังตกหนักต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้คุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่26-27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้เตือน50จังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่สีแดงอาทิตากเพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 100% ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาครวม49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่อื่นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึง27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เริ่มกันที่เรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อีกครั้งภายใน1สัปดาห์หากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU ที่ร่วมลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเจรจากับยูเครนแต่รัสเซียจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและภริยาเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วโดยหลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังได้เชิญทรัมป์และภรรยาเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยปิดท้ายที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐประกาศให้ประชาชนบนเกาะบิ๊กของฮาวายเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโนโลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะแห่งนี้อัญชลีศิลปาชัยรายงาน
7: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คืนนี้ดูหนังป่ะ
4: ดูดิชวนแฟนยัง
3: ชวนแล้ว
4: แล้วเพื่อนอ่ะ
3: ส่งแชทไปแล้ว
4: พ่อแม่ล่ะ
3: เดี๋ยวโทรชวน
4: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
3: คืนนี้ดูหนังป่ะ
4: ดูดิชวนแฟนยัง
3: ชวนแล้ว
4: แล้วเพื่อนอ่ะ
3: ส่งแชทไปแล้ว
4: พ่อแม่ล่ะ
3: เดี๋ยวโทรชวน
4: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมคแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนส

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1516
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
4: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
5: ค่ะปิงคลาสุมนาก
4: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
6: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
4: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
5: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
7: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
4: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: ก็เคลียวเคลียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM Fandom Life
3: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
6: กินหวานร้อยครับ
4: กินหวานร้อย
3: จริงไหมพี่ริว
6: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
6: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: เทสดี
3: ข้อสุดท้ายครับ
6: ริวจินแพจิต
3: ต้อง
6: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: อันนี้ปิดจบสวยเลยทั้งแม่ที่น่ารัก
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
12: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่า

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาบุสมุนสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาก
3: รมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เวลา 00:00 นวันนี้จะได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลณวันที่25กันยายน2569เวลา 20:00 นน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ 1,816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 อุทัยธานี120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากไซฟ์โฟลไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบวก 16.87 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่ารวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้านปภ.ล่าสุดเมื่อเวลา 9:22 นาทีส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนในกทม.โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบการเดินทางทั้งนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM ความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิตคณินบุญประเสริฐครับ
4: ก่อนจะถึงวันที่6พฤศจิกายน2569วันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้จิจ้าปัดเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั้นไม่ได้เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสานฝีมือช่างไทยได้อย่างประณีตทุกองค์ประกอบตั้งแต่รูปทรงลำเรือลวดลายประดับไปจนถึงการจัดกระบวนเรือสะท้อนถึงความวิจิตรบรรจงและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาทั้งนี้กองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธีที่อู่หมายเลขหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาพร้อมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางเข้าชมนะครับควรแต่งกายสุภาพงดกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดและเมื่อถึงวันที่6พฤศจิกายน2569สายน้ำเจ้าพระยาจะทำหน้าที่เสมือนเวทีอันยิ่งใหญ่ให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนอย่างสง่างามทีเดียวเลยนะครับ
5: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
9: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
9: EFM Playlist Non-Stop
8: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
11: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าสวัสดีวันเสาร์เก้าอี้มีไว้นั่งหนังมีไว้ดูส่วน I miss you อ่ะมีไว้ให้เธอนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
6: มีชีสอีกไหม
7: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโนนะ
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Member
4: กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: ะไรดี

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นผมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายน69เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินงานตามกำหนดขอไปครับสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่าสุดยังเกิดขึ้นหลายจุดเช่นพื้นที่ย่านบางกะปิบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถยนต์รถของประชาชนหลายคันจอดแช่น้ำส่วนที่ถนนพหลโยธินบริเวณใต้ BTS สถานีสนามเป้าน้ำท่วมขังสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเสี่ยงดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงด้วยความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสและมอบแสงสว่างให้เด็กนักเรียนยากจนได้มีจักรยานปั่นไปเรียนหนังสือติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้จับมือร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมอบรถจักรยานและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทให้แก่เด็กหญิงธัญญาพรจ่าอินนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องอาศัยอยู่กับยายวัย75ปีการช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางและพบว่าเด็กหญิงประสบปัญหาขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
7: ผู้มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนจะมีมากขึ้นวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เ
1: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
11: อย่าสูญเสียตัวตนเพราะปากของคนที่ไม่รู้จักตัวคุณ
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเบย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: พุทธทอพุทธโทอย่าลืมโทรนะ
9: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
10: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
9: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี
10: ้
9: ย
10: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
4: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบ
0: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
5: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร์
6: EFM Morning Mood Music Start Your Day
5: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางมาสนามบินเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมีน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงฝนตกต่อเนื่องหลังสภาพอากาศกระทบการเดินทางมาสนามบินและเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องวางแผนและผูกเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานขณะเดียวกันสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินตามสถานการณ์ได้จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสายการบินก่อนออกเดินทางและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานด้วยส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกสายการบินจะต้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามสิทธิ์และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนเช่นการจัดอาหารและเครื่องดื่มการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสนอทางเลือกในการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารตามเงื่อนไขของแต่ละกรณีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทางติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างสมเกียรติพร้อมประชุมสุดยอดกันที่ทำเนียบขาวท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับประเด็น AI การค้าและไต้หวันขณะที่สหรัฐและจีนจับมือขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ใช้เวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวถึงหลายประเด็นนอกจากเรื่องข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านยังย้ำเรื่องการยุติสงครามยูเครนโดยเร็วขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมที่นครนิวยอร์กเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพิ่มในกรีนแลนด์ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่เฟกนิวส์ทำให้3องค์กรสื่อนี้ยื่นฟ้องล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การเข้าทำเนียบขาวแก่ทั้ง3สำนักข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้จูเรียนที่พัดถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
6: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: วงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
4: ์คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: ไอ้โต๊ะทำงานเถิดโปร
7: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
8: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
9: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
7: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
10: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
12: EFM News

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวันเสาร์นี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและบรรยากาศสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือค่ะที่จะมาร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลานริมน้ำท่าเตียนสำหรับกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมงานเนี่ยก็เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งกับการแต่งกายย้อนยุคเติมเต็มบรรยากาศแห่งความทรงจำค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบทเพลงลูกกุ้งและบทเพลงอันไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักจากสายน้ำเรือนแพแม่ค้าตาคมทหารเรือมาแล้วแล้วก็เพลงรักค่ะรวมไปถึงเสน่ห์เพลงหวานกลางกรุงนะคะรัตนโกสินทร์อสงไขยและจันทร์แล้วก็จะมีเพลงของพ่อด้วยค่ะความพอเพียงและความฝันต้นไม้ของพ่ออยู่อย่างพอเพียงฉันจะฝันถึงเธอและบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะที่ไพเราะอีกมากมายเลยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนนะคะก็ท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้สนใจกับกิจกรรมนี้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆยามเย็นกันนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะเป็นจะไปในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสเสียงเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพร้อมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมค่ะก็ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าของชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนั่นเองค่ะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40 อยู่ในปัจจุบันและกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา60นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15 ุลาคมนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถที่จะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่า อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้บ้างนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะคะณวันที่27กันยายน2569ค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2565แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569และกลุ่มที่3นั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569นั่นเองค่ะก็ถือว่า3กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่กำหนดนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีภาครัฐร่วมจ่าย 60% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2569ก็คือมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ย2เดือนด้วยกันใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในกรณีสั่งอาหารนะคะผ่าน Food Delivery Platform รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเรื่องสำคัญที่ควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569และภายหลังได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องคืนสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะจะมีการต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจากเดิมก็มีรัฐบาลเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะขยายไปจนถึงวันเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นะคะกลับมาที่พื้นที่ชายแดนกันบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางอันล้ำค่าแล้วก็รับเหรียญยุทธวดินศตวรรษรุ่นหนุมาน8กรเหรียญแห่งเกียรติยศนะคะที่มีคุณค่าทางใจเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษค่ะยุทธวดินศตวรรษหนุมาน8กรจัดทำขึ้นอย่างสมเกียรติโดยกองทัพภาคที่2นะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่นักวิ่งผู้ที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความพิเศษระดับมวลสารหล่อหลอมขึ้นจากเนื้อปลอกลูกปืนปราบภัยรีสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยชัยชนะและสปิริตอันเด็ดเดี่ยวของนักรบแนวหน้านั่นเองค่ะมาร่วมกันย่ำรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเกียรติยศเส้นทางพิชิตปราสาทตาควายเนิน350และคว้าเหรียญหนุมาน8กรกลับไปครอบครองด้วยความภาคภูมิใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น4กิโล18กิโลสัมผัสบรรยากาศจริงบนเส้นทางประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์www.regis.run/runner2026 นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะสามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้หรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาได้เกี่ยวกับโครงการนี้กิจกรรมนี้กันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่า ทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะล่าสุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงที่ประชุมสภากลาโหมก็รับทราบถึงความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนซึ่งรวมแล้วก็คือ13วันด้วยกันนะคะคาดว่ายอดผู้สมัครเนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเข้ามานั่นก็คือ 9,607 คนซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่24มกราคม2570นะคะโดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้จำนวน 25,000 คนค่ะย้ำเลยนะคะ4โอกาสที่จะมอบให้กับผู้ที่เข้าเป็นพลทหารอาสานั่นก็คือค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะคะยังให้โอกาสฝึกสมรรถนะร่างกายจิตใจทั้งในโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้นะคะในสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยต้องมาจากพลทหารอาสา 100% ในอนาคตนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเพราะจะได้มีคนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากภาคเอกชนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าและคะแนนพิเศษทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและภายใต้สัญญาจ้าง4ปีมีสิทธิ์ลาออกได้เมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีค่ะโดยไม่เสียสิทธิ์ถือเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตให้กับผู้สมัครนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและการศึกษาซึ่งก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่สยามสแควร์ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพลทหารอาสาที่ก็หลายๆคนให้ความสนใจนะคะไม่แพ้กันเลยในขณะนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำคลองค่ะให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ค่ะว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานเนี่ย2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ 0.75 หรือ 1.25 เมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็ให้มีการติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญค่ะให้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ตและแจ้งขอความช่วยเหลือทางไลน์นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แนะนำอันตรายนะคะที่ต้องระวังเมื่อเราเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนในช่วงนี้นะคะเป็นวิธีป้องกันแล้วก็รับมืออย่างถูกต้องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะนั่นก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็มักที่จะเจอกับถนนลื่นแอ่งน้ำหรือสิ่งกีดขวางเส้นจราจรและฝาท่อละอองน้ำจากรถคันหน้าหรือว่าจากรถคันใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลมแรงกิ่งไม้หรือสิ่งของที่ปลิวอยู่บนถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราเจอสิ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดความเร็วตั้งแต่เริ่มเจอฝนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันหากฝนตกหนักลมแรงหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเนี่ยเราก็ควรที่จะจอดหลบในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ป้ายหรือเสาไฟเพื่อไม่ให้

0: จุดหมายเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนนะคะเป็นข้อแนะนำในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีอาญาถ้าอยู่ในวงการกฎหมายนะคะก็อาจจะคุ้นหูกันบ้างเขาจะเรียกกันว่าคำร้อง 44/1 ค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า 44/1 มันคืออะไรอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดความผิดขึ้นเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความแล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแทนประชาชนค่ะส่วนในคดีแพ่งนะคะตำรวจก็สามารถรับลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองนะคะพนักงานอัยการจะไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีแพ่งแทนเอกชนในส่วนนี้ค่ะแต่เวลามีความผิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยากจะได้นอกเหนือไปจากบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับนั่นก็คือค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นคดีแพ่งค่ะที่ผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียอารมณ์ด้วยค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะมาตรา 44/1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในคดีที่เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะที่ผู้เสียหายจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ยุ่งยากอีกค่ะโดยมาตรา 44/1 วางหลักว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ก็คือผู้เสียหายไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งเองนะคะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้เลยโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานแต่ถ้าไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาตรา 43ผู้เสียหายยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกค่าเสียหายเลยค่ะเพราะมาตรา 43บัญญัติว่าในคดีลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคช่อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าพนักงานอัยการจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลย กลับมาที่คำร้องตามมาตรา 44/1 กันค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้สิทธินี้ก็แย่นะสิจะมีใครบอกเราหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะมีหนังสือถึงผู้เสียหายแจ้งสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นี้ให้ทราบค่ะและถ้าไม่รู้จะเขียนหรือไปยื่นคำร้องนี้ยังไงท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการได้ค่ะซึ่งในหนังสือที่แจ้งมานี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดและช่องทางการให้ความช่วยเหลือไว้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งที่ศาลอาญาเองนะคะก็มีส่วนงานที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเขียนคำร้อง 44/1 นี้อยู่ค่ะดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเราหรือสอบถามส่วนกลางได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโทร02-541-2284กด1188ค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยพากำลังพลที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเขียนคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ที่ศาลอาญาเช่นกันค่ะซึ่งทางศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีค่ะเพียงเตรียมไปแค่บัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานความเสียหายเช่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องค่ะส่วนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องนะคะก็อย่างเช่นค่าโปรงศพค่าขาดไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบการงานได้หรือแม้กระทั่งค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินที่เราเรียกกันว่าค่าเสียหายทางจิตใจก็สามารถเรียกได้เช่นกันค่ะเพราะอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้ให้กำลังพลเรียกค่าเสียหายทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าผู้เสียหายนะคะเป็นหน่วยงานก็ให้ผู้แทนเตรียมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยจากนั้นนะคะก็ให้ไปเขียนคำร้องยื่นต่อศาลได้เลยในวันนั้นค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเรานะคะหรือลองโทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกฎหมายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิทธิต่างๆของเรานะคะซึ่งก็ควรจะทราบไว้เพื่อรักษาสิทธิ์และความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกช่วงนึงเลยนะคะที่รายการของเราเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแปะเพจ Facebook นะคะ Army Radio ที่จะมีการแปะให้เข้ารับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมร่วมแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดของเราได้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกโพสต์ Facebook ส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยจะกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบกับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีสามารถนำเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ตุลาคมคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนคราภิพัฒน์อาคารจอดแล้วจอดสถานสีเอี่ยมจอดได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องนำรถออกภายในเที่ยงของวันจันทร์นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดมีนบุรีจอดได้ตั้งแต่วันนี้นำรถออกในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงสำหรับจุดจอดแล้วจอดของ MRT จอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกในวันที่2ตุลาคมประกอบไปด้วยสายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิดและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวสถานีแยกคปอสถานีคูคตส่วนสายสีส้มคือสถานีคลองบ้านม้ายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ดอนเมืองโทเวแจ้งปิดทางขึ้นโทเวชั่วคราว3ด่านจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบด้วยด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4ขาออกมุ่งหน้ารังสิตและด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 นที่ผ่านมาและยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0652311260ภาคกลางติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่1หมายเลข0228039777ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่2หมายเลข044245945ภาคเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่3หมายเลข055242859และภาคใต้ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4หมายเลข075383405ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีวิริยะจันตรารายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
3: องานไม่เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ยังมีให้สู
4: ้ EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: Reginald
1: สวัสดีครับพวกเรารายการครับ
2: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
10: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้อง

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: สวัสดีวันเสาร์ไม่มีหรอกหวานใจเลยทำใจไปซื้อหวานเย็น
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: M 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ขชาพาพาไปมู
2: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเส็ง

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News, EFM News.

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่พรรคประชาชนชี้ควรเลื่อนวันออกไปก่อนเพื่อความเสมอภาคสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ประกันตนนายจ้างและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: จากปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้นายจุลพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสภาพสถานที่เลือกตั้งและแนวโน้มสภาพอากาศโดยเบื้องต้นทางกกต.ได้แบ่งระดับผลกระทบออกเป็น3ระดับคือกระทบมากกระทบปานกลางและกระทบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาปรับแผนงานโดยมีแนวทางรองรับคือการย้ายสถานที่เลือกตั้งไปยังที่จุดที่ปลอดภัยและการเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากกว่า60แห่งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะนำข้อมูลเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: เพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศจะคลี่คลายเพื่อปกป้องความเสมอภาคและสิทธิในการลงคะแนนของผู้ประกันตนทุกคนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาทิกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์สุรินทร์และชลบุรีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ขณะที่รัฐบาลเตือนภัยใน70จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในข้อ6วงเล็บ7อย่างชัดเจนว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการเลือกตั้งหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกกต.จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการให้ขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ทันทีทั้งนี้หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันสำรองผู้ประกันตนที่ต้องเผชิญกับเส้นทางตัดขาดหรือต้องอยู่ดูแลครอบครัวในภาวะฉุกเฉินจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทาง
4: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: Espiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: สวัสดีครับผมบิวกินนะครับผม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: และเอกสารกำกับสลิปทางก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
2: หา

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: ไอคอนกลุ่มโป
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
5: นั่นคือ
4: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
8: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
9: EFMPlaylist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark.

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: มี

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ
3: งเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้ำสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้ำสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูนกินน้ำสปูน
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: กินน้ำสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้ำสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูนกินน้ำสปูน
6: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
7: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
8: พออยหอยกอปอกระป๋อง
9: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
6: วันพุธ
7: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
6: วันพฤหัสและวันศุกร์
7: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
11: มแฉข่าวเช้า
12: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
13: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อย
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
19: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้26กันยายนถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้จนถึง 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอานลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกใช้ทางได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสั่งทททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวรับมือฝนหนักเปิดฮอตไลน์ประสาน AOT กทมแจ้งเผื่อเวลาไปสนามบินคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยให้ติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและให้ประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเปิดช่องทางฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสภาพเส้นทางและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาไปสนามบินล่วงหน้าพร้อมเสนอให้จัดทำแบนเนอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมการจราจรและคำแนะนำเรื่องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและเน้นภาพรวมการดำเนินงาน3เรื่องหลักคือการแจ้งเตือนให้เร็วประสานงานช่วยเหลือให้ถึงนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินและที่พักโดยให้ทุกหน่วยทำงานเชื่อมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนริมคลองตำบลสะขวัญตำบลสะแก้วตำบลศาลาลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปีคล้องตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในท้องที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่
7: น้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News EFM News
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Number 20

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ EFM

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: มามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันครั้งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: สวัสดีวันเสาร
6: ์ทำงานจนลืมวัน
5: แต่ไม่เคยลืมเธอเลยนะคะตัวเอง
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk Arom
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติก

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอ่ะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอ่ะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: EFM Fandom Live
6: รีวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่ารีวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
7: รีวจินตัวจริงต้อง
8: กินหวานร้อยคร
7: ับหวานร้อย
6: จริงไหมพี่ริว
8: 20คะแนน
7: ให้20เต็มเลยนะฮะ
8: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
7: เทสดี
6: ข้อสุดท้ายคร
8: ับ เดวจินพัชจิ
6: ต้อง
8: มีมาเทิร์นน่ารัก
7: อันนี้ปิดจบสวยเลยลูกแม่ที่น่ารัก
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัดชาติคาดสถานการณ์น้ำท่วมในกทมจะดีขึ้นช่วงค่ำนี้ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน3วันและปภ.เตือนชาวนครนายกให้ยกของขึ้นที่สูงหลังแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: SS บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางซ้ายและขยับไปเหนือขึ้นโดยช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะบางลงทำให้สามารถสูบน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยสำหรับกรุงเทพฝั่งพระนครมีฝนตกลงมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรกำลังสูบอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำขณะที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีและนนทบุรีจะพยายามระบายน้ำออกด้านข้างให้ได้รับผลกระทบในกทม.น้อยที่สุดบางส่วนก็ดึงออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีสภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าพักพิงนำของใช้ส่วนตัวและของจำเป็นติดตัวมาด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่เบอร์0858230952ทางนี้กองทัพไทยพร้อมให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ปภ.แจ้งเตือนขณะนี้มวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเมื่อรวมกับคลองสาขาอื่นประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครนายกและขอให้ผู้อยู่ที่ลุ่มต่ำและริมน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจารังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
4: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ฟังเพลงที่ริมหาดและเหยียบพื้นทราย Oh I love you so
8: โอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสเขาตั้งแต่เบอร์ นี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือเออสุดจะเสือว่านกยูงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาFresh มันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกผิดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเธอก็ออก

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
7: Number 10

0: FM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
0: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้พุทธทพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออะสภาพแบบนอนติดเตียงเขาเลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกๆเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
4: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
3: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
4: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
0: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
9: Number 3

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: เมื่อศาสตร์นวดลึกลับกลายเป็นอาวุธไร้ร่องรอย
4: ค่ะปิงคลาสุมนาก
3: ับความแค้นที่เธอต้องสะสางเมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
3: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
4: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
6: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
3: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกธเนศดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจำที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: วงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: คุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: 1 2 3 go
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
5: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
6: เซนโซได
5: เปลี่ยนเลย
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
8: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
8: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
9: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
9: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
9: ๆสอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
10: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรุงเทพอ่วมเจอฝนถล่มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีน้ำท่วมหนักจนมิดหลังคารถรถเสียเกลื่อนถนนถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไม่ได้ขณะชัดชาติคาดเย็นนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช้เวลาไม่เกิน3วันระบายน้ำออกส่วนสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีจะเร่งระบายน้ำออกด้านข้างให้กระทบกทม.น้อยที่สุดผู้ว่าชัดชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำขยายประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกต่อเนื่องดันน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์พุ่งเกินจุดวิกฤตล้นท่วมถนนบ้านเรือนและร้านค้าผู้ว่าปทุมเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาขณะที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดคาดหลังฝนหยุด 1-2 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายอุตุออกประกาศเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง27กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงวันที่28กันยายนนี้ขณะนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ปภ.แจ้งเตือนชาวนครนายกเร่งขนของขึ้นที่สูงย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางหลังมวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นรฟม.เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ขณะกทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายทางตั้งแต่13นาฬิกาวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำรถจอดได้ณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4และ E โซน5โซน6บริเวณไหล่ทางถนนสุวรรณภูมิสาย4จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่หมายเลข065-231-1260ภาคกลางติดต่อที่หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อที่หมายเลข044-245-945ภาคเหนือติดต่อที่หมายเลข055-242-859และภาคใต้ติดต่อที่หมายเลข075-383-405เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรค
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ยรู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
6: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
5: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
11: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปินกู๊ดมูดพาราด็อกซ์เคลียร์อิงวรันธรและโบกี้ไลออนขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
14: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดนอนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่านอนใกล้คนหลายใจก็พอ
15: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ลาลา
18: EFM Playlist Non-Stop
15: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างเท่าเทียมสวัสดีค่ะ

0: สลิปอันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1516
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: 1565 A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสตสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
4: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
5: เปิดแอปA-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dye รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: ุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอโกมีโอโกแล้วมีแบรนด์ต้องมีโอโกอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอโกน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องส

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
2: EFM Playlist Non-Stop
3: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนะคืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล้ว
1: แล้วเพื่อนอ่ะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: คืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล้ว
1: แล้วเพื่อนอ่ะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10

0: ตุลาคม 2026 Paragon Hall รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ Thai Ticket Major
1: สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginคิดอมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
2: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
3: แฉข่าวเช้า
4: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
7: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: GFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด

ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
2: EFM NewsEFM News

0: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
1: ในเคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 9:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีก1 ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีก1 ช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ติดตามกันเรื่องของฟ้าฝนและก็น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าหนักเลยค่ะจนถึงขั้นที่ว่ากทม.ต้องออกมาประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50 เขตแล้วนะคะเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนได้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่ฝนตกแช่นานถึง3 วันแล้วค่ะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็พร้อมใจกันนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มมีตามเพจต่างๆมีการแชร์ภาพข่าวว่ามีการเปิดสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดให้นำรถเข้ามาจอดหนีน้ำท่วมได้ด้วยนะคะยังมีบางพื้นที่จัดพื้นที่พักพิงให้ขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติคาดการค่ะเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ27 กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554อย่างแน่นอนและล่าสุดค่ะสถานการณ์บางจุดเมื่อไม่มีฝนตกหนักๆเติมลงมาในช่วงเย็นๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำที่ท่วมถนนท่วมขอบฟุตบาทเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดเคาะแล้วนะคะเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11 ตุลาคมค่ะเหตุผลก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะคะกระทบกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้คุณผู้ฟังค่ะครอบครัวค่ำวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 น.ค่ะพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือ VTC นะคะร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับแล้วก็ส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการจราจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเด็กกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหหลายพื้นที่ค่ะจนกระทั่งถึงช่วงค่ำนะคะอ่วมจริงๆต้องใช้คำนี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นภาพข่าวที่แชร์กันตลอดทั้งวันหรือแม้แต่ในโซเชียลนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องประสบเหตุด้วยตนเองกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมกรุงเนี่ยหลายจุดมากๆไม่ได้แค่ท่วมธรรมดาแต่ยังท่วมสูงด้วยนะคะต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องแบบทั้งวันทั้งคืนตกมาตั้งแต่24กันยาแล้วนะคะบางจุดน้ำท่วมจนมิดหลังคารถบางคันเนี่ยจอดทิ้งไว้หันไปดูอีกทีน้ำท่วมแล้วนะคะมิดแล้วนะคะจะไปย้ายออกก็ย้ายไม่ทันแล้วอย่างเช่นที่ย่านบางกะปิแฟลตคลองจันหรือแม้แต่ที่ตรงมอรามคำแหงค่ะแล้วก็ย่านเอกมัยเหนือระดับน้ำนี่แบบว่าสูงมากนะคะรถก็คือข ท่ากับว่าโดนจมน้ำไปโดยปริยายเพราะว่าจะย้ายหนีตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำเกือบมิดหลังคาอย่างที่แยกลาดพร้าวจตุจักรน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันรวมทั้งที่แถวๆสน.ลาดพร้าวน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจทีเดียวเพราะว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยหลายๆคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายมากขณะที่ก็มีรายงานว่าบางท่านกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมถนนจะลุยไปก็เสี่ยงมากที่รถจะดับเดี๋ยวก็ไปดับไปเสียอยู่กลางทางอีกแล้วจะเรียกใครมาซ่อมช่วงนี้ก็ลำบากนะคะทำให้บางคนต้องอาศัยนอนตามอาคารบางก็นอนตามที่ทำงานหรือแม้แต่ที่สถานีตำรวจค่ะก็มีคนมาขอพักอาศัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันไปนะคะเราเริ่มกันที่ภาพรวมจากปภ.กันก่อนมีการรายงานนะคะว่ามี21จังหวัดแล้วก็กทม.อีก15เขตที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมเบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะก็มีการกำชับเรื่องของการระดมเครื่องจักรกลเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนเรื่องของฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานอุทกภัยล่าสุดนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้เกิดอุทกภัยรวมแล้ว21จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีโอ้โหนี่ปทุมธานีนี่ก็อ่วมนะคะเห็นใจนอกเหนือจังหวัดยาปทุมรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสูงจริงๆมีที่นครปฐมอยุธยาแน่ๆนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนครราชสีมาเป็นหลายจังหวัดมากแล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,109 ครัวเรือนถ้านับเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 84,600 คนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นหญิงวัย58ปีเธอถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลยนะคะที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ทราบเพราะว่าทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แฟลตซึ่งที่แฟลตคลองตันต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆก็อย่างที่รายงานไปในเบื้องต้นนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาประมาณ9โมงกว่าหลายท่านอาจจะได้รับเมสเซจจากทางเซลล์บรอดแคสต์นะคะส่งมาเตือนปภ.เขาส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่ารวบไว้นะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวเกิดเหตุฉุกเฉินต้องอพยพหรือไปไหนเนี่ยคว้าทีเดียวกระเป๋าเดียวจบเลยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็งดเดินทางในช่วงนี้ก่อนค่ะออกไปก็นะคะเจอแต่น้ำท่วมสูงเต็มไปหมดแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะต้องอาจจะเจออุบัติเหตุได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดจะต้องเดินทางเช็คเส้นทางก่อนค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนึกอะไรไม่ออกเข้า Google Map ดูก่อนมีอะไรแดงๆนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้ำท่วมแน่รถติดแน่เขาปิดถนนหรือเปล่าต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังแจ้งเตือนประชาชนหลายคนก็อุทานบอกว่าแหมมาเตือนตอนนี้ขอบคุณนะที่เตือนแต่ไม่ทันแล้วไหมคะเพราะเตือนตอน 9:00 นจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วจริงๆน้ำเนี่ยท่วมขังมาหลายพื้นที่แล้วบางคนติงว่า9โมงมาเตือนเนี่ยมันน่าจะสายเกินไปแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะรับผลกระทบไปจนถึง27ก็คือวันพรุ่งนี้17กันยานะคะล่าสุดออกฉบับที่12มาอีกค่ะออกช่วงเย็นนี้เลยบอกว่า26 27กันยาภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น28กันยาคือวันจันทร์ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ทางภาคตะวันตกของทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตคือหนองจอก คันนายาวและก็สวนหลวงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปมากกว่านั้นนะคะต่อมาช่วงสายๆก็มีการประกาศยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเลยค่ะตอนแรกแค่3ตอนหลังต้องขยาย50เขตเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครค่ะลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเปลี่ยนเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายนนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบขยายพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วหนักแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกับปัญหาการจราจรแน่นอนนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและก็ของรัฐด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามกันต่อค่ะ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟ

เรายังอยู่กันที่ผู้ว่าชัชชาติที่ได้อัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดช่วงบ่ายฝนเริ่มลดลงค่ะโดยท่านผู้ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยก็คาดว่าประมาณ 2-3 วันจะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงต้องเตือนเรื่องของถนนหลายสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะมีการสั่งการให้พนักงานในสังกัดกทม.พิจารณาเรื่องของการ work from home ด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครคือทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการด้วยนะคะดังนั้นกทม.จึงประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตสาธารณภัยก็อยากที่ได้รายงานกันไปเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยคาดการว่าช่วง 4:00 น.ถึง 5:00 น.ฝนจะเริ่มเบาบางซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางลงจริงนะคะเบาลงเลยล่ะค่ะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงเย็นๆนั้นฝนมันมีช่วงที่พักการหยุดตกบ้างเบาลงไปบ้างนะคะก็สบายใจขึ้นมาได้หน่อยก็จะช่วยให้การระบายน้ำมันทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กทม.มีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลา 2-3 วันค่ะในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้หมดเพราะว่าขณะนี้หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนริมคลองนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตามรายงานคือมีถนนประมาณ13จุดที่ถูกน้ำท่วมจน

พร้อมเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างพร้อมจัดตั้งตัวกลางในทุกเขตเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับวันจันทร์นี้ค่ะกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดของกทม.พิจารณา work from home หากไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนส่วนโรงเรียนในสังกัดของกทม.ก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อลดการเดินทางแล้วก็ปริมาณการจราจรเพราะถ้าไม่ปิดนี้เด็กๆแย่เลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆค่ะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งเด็กๆอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้2-3วันโดยที่ฝนไม่ตกกว่าจะเคลียร์น้ำที่ท่วมอยู่ออกได้หมดนี่ก็โอ้โหแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็ปิดทั้งเรื่องของสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครนะคะในสังกัดกทม.รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยก็ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะระบายน้ำได้2-3วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งทางผู้ว่าชัดชาติเองยอมรับว่าฝนที่ตกมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบการระบายน้ำของกทม.ในรับมือได้ยากก็ท่านก็ยอมรับมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าข้อจำกัดมันมีทั้งเรื่องของความจุคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำระยะยาวซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันก็สอดคล้องกันเลยกับศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติที่มีการอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะข้อมูลที่มาก็คือปริมาณฝนตกสะสม2วันคือ25กับ26กันยายนจะมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่แล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่27กันยายนข้อมูลสอดคล้องกันนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้น28กันยายนจึงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้กรมชลประทานแจ้งว่ามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตัวเลขขยับเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะคะยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทางจังหวัดนะคะต้องติดตามประกาศจากทางจังหวัดด้วยก็มีประกาศแจ้งเตือนอะไรนี่เราต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิกเฉยน้ำมาแล้วแบบบางทีคนของไม่ทันนี่เขาเสียหายกันไปหลายรายแล้วนะคะรวมถึงมีการยืนยันข้อมูลว่าจะไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแบบปี2554อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือน้ำปี54นั้นเป็นน้ำเหนือส่วนน้ำที่เราเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่น้ำเหนือนะคะแต่น่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าค่ะขยับไปที่นายกค่ะซึ่งจริงๆท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ท่านก็โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในไทยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้ถึงปุ๊บไปประชุมทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะจะออกจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันที่27กันยายนก็คือเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนกลับนายกได้เรียกประชุมทางไกลไว้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมทางไกลใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะคะในการประชุมนายกก็มีข้อสั่งการบอกว่าขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่บางพื้นที่ณปัจจุบันระดับน้ำอาจลดลงบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพ้นความเสี่ยงยังคงให้บริหารสถานการณ์อย่างเต็มที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะข้อมูลจากภาครัฐต้องมีความชัดเจนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารชุดเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยทันทีที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลสภาพอากาศนั้นขอให้กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลเรื่องน้ำขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก
การช่วยเหลือและการดูแลผู้ประสบภัยให้กรม

0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้สั่งการมาจากลอนดอนเลยนะคะและจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังพลเนี่ยออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็กระจายกันไปในหลายพื้นที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ 10,000 นายพร้อมกับรถบรรทุกแล้วก็รถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะทางด้านกองทัพบกค่ะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจ้งจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับพื้นที่วิกฤตเดี๋ยวกองทัพบกเขาจะมีการจัดวางเขาเรียกว่าระบบประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยอันนี้จะดำเนินการผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีวันนี้หลายพื้นที่นะคะประชาชนอาจจะได้เห็นเป็นรถบรรทุกของทหารที่นำกำลังพลออกไปช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งการรับส่งการเคลื่อนย้ายรถที่ดับการช่วยประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะทหารทุกเหล่าก็รวมทั้งตำรวจเองก็จะช่วยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปดูที่พัทยาหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะพัทยาเนี่ยท่วมหนักสุดในรอบ30ปีนะคะเช้านี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางละมุงซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงค่ะประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกของช่วงกลางของช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะล่าสุดช่วงเที่ยงเองสถานการณ์ระดับน้ำท่วมยังคงวิกฤตไม่ได้น้อยลงเลยน้ำในคลองบางละมุงเอ่อล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า3ชุมชนใหญ่ที่ชุมชนท่ากระดานชุมชนหนองสะเดาแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะทีมกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสองที่อัปเดตกันมาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนื่องจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาซ้ำเติมเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ชลบุรีกับที่พัทยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแบบ24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพมอเตอร์เวย์ M7 พื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็คือการจราจรนั้นผ่านไม่ได้เลยแม้ว่าจะขาเข้าขาออกไม่ได้เลยนะคะเพจดังเนี่ยถึงกับแชร์ภาพของรถยนต์หลายคนเห็นแล้วตกใจน้ำท่วมครึ่งคันค่ะบางคันนี่ไม่ใช่ท่วมค่ะลอยไปตามน้ำเลยนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งเธอน่าจะเป็นเจ้าของรถเธอต้องดึงรถเธอเอาไว้ไม่งั้นรถเธอลอยไปตามน้ำและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตั้งคำถามในส่วนของผู้ประกันตนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ย27กันยายนตามกำหนดการเดิมจะมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเราควรจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันเรื่องของมีการปกป้องป้องกัน1อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์2คือเป็นการปกป้องความเสมอภาคและสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมก็มีการหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ก็เลยมีการแจ้งยืนยันแล้วนะคะสปส.แจ้งเตือน SMS เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อน โดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นแจ้งผู้ประกันตนทุกท่านทราบจะได้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์กันตามวันที่กำหนดนะคะแล้วหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วใครอยู่บ้านท้องที่ไหนเจอน้ำเจอฟ้าเจอฝนก็ส่งมาอัปเดตกันในเพจของเราได้ Facebook นะคะเคาะข่าวค่ำวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1ทับ2569เมื่อวันที่21มีนาคม2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆและการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: 26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวรรธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flow Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ walk การวิ่งเรียบหรือ trot และการวิ่งขยกหรือ canter โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัว นอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาล่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ให้หนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confident มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยเขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัด วัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิและบริษัทโชคเจริญควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตรกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีและวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลถวายพระไตแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลวายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสัยญาจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดญาณสกวัดยาณเวศกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามและวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพินิกไซเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดฉี่สุขเกษมและวัดป่าเลไลสวนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดเวียรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษจังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิและโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านรวมถึงด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาในชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายใยพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินสู่ผืนผ้าบ้านโนนกอกตอนที่1ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ื่องพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะพระมหากรุณาธิคุณได้ผลิดอกออกผลลงสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทั่วประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงเปลี่ยนเส้นหมายให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอันโดดเด่นของชาวจังหวัดอุดรธานี

0: บนแผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเรื่องราวของบรรพชนผ่านเส้นหมายและลวดลายบนผืนผ้าหมู่บ้านที่ความทรงจำถูกบันทึกไว้ในทุกเส้นได้หมู่บ้านที่ภูมิปัญญายังคงมีลมหายใจและหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาของราษฎรได้กลายเป็นอาชีพเป็นรายได้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้โดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการทอผ้าด้วยกีบกระตุกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายผ้าทอโบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่หมู่บ้านแห่งนั้นคือบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจากเส้นไหมเล็กๆที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังของคนทั้งชุมชนเข้าด้วยกันเมื่อพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนแห่งนี
1: ้แต่สิ่งที่แม่ของแผ่นดินทิ้งไว้ก็คือภูมิปัญญาตอนนั้นเราจำหน่ายผ้าดำได้เยอะมากเยอะมากเป็นมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอที่ฉลองพระองค์ท่านอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันนั่นมันก็คือพระองค์อยากให้อนุรักษ์ลายนี้ออกมาเป็นฉลองพระองค์นะครับแต่การให้สีสังเกตครับพระองค์ท่านก็กำหนดการให้สีแต่ตัวนี้ครับจะเป็นลายโบราณแต่การดูการให้สีเทคนิคการทอจะเป็นแนวร่วมสมัยขึ้นมาแล้วครับ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้คือการมองเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลับมาสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่หรือหูซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆจากสองมือและหัวใจของผู้ทอจนเกิดลวดลายบนผืนผ้าอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าบ้านโนนกอกมีเรื่องราวแตกต่างจากที่อื่นคือการนำบัวแดงซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากก้านกลีบดอกและส่วนต่างๆของบัวแดงสู่ผืนผ้าอนุดงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสีทองจากดอกบัวแห้งสีเงินจากสายบัวและสีชมพูอันอ่อนหวานจากกลีบดอกบัวสดทุกเฉดสีไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว
1: และตอนที่จะก่อนจะไปชนะนะครับจากสายที่บ้านทั้งหมดนะครับได้สีเงินแล้วครับเราเริ่มมาเริ่มแยกแยกไงครับออกมาออกมาไปต้มก็ได้สีทองอ่อนต้มสดนะครับ
2: ไ
1: ม่สามารถจะได้สีชมพูแต่ไม่ได้ ได้ทองอ่อน
0: ได้ทองอ่อน
1: ครับได้ทองอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเอามาเยอะปุ๊บก็เลยมาตากแดดดูครับตากแดดดูก็เลยมาเอาแห้ง
0: เอาได้เลยเลยได้เป็นสีนี่คือเอาไปต้มสีทอง
1: ก็ได้เงินแล้วนะครับเงินกับทองสีทองเนี่ยไม่มีปรากฏการค้นคว้ามาก็มาปรากฏมาเริ่มต้นอยู่ที่ของงานกรมการพัฒนาชน
0: ครับ
1: ได้สีทองออกมาแล้วก็จะมาปี2510การแข่งขันโนเลดเบดโอท็อปคือการสร้างนวัตกรรมชุมชนสู่งานเลยครับ
2: คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็นวัตกรรมก็คือย้อมหมวกบัวแดงสดเนาะ
1: ครับดอกบัวแดงสดในตอนนั้นครับพระเจ้าวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เสด็จนวลก
0: ่อ
1: หลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาโดยควบคู่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับแล้วก็ศูนย์มันไหมก็ทำพูดกันไปว่าเราจะพัฒนาสียังไงให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็สามารถกระจายให้ทุกคนเกษตรกรอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำมาได
0: ้เนื้ออื่นใดความมุ่งมั่นของชาวบ้านในบ้านโนนกอกยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้วยความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องทรงชื่นชมการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าในการพัฒนาย้อมสีธรรมชาติโดยประสานองค์ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างลงตัวภายใต้แนวพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและได้เสด็จไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกพร้อมมีพระกรุณาธิคุณโปรดให้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการย้อมผ้าในทุกขั้นตอนจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการย้อมสีเส้นไหมจากพืชธรรมชาติจนทำให้ผ้าทอของบ้านนนกอมีความหลากหลายงดงามซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกำหนดไว้แล้วและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมครบทั้ง4ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียวโดยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้รับพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งขณะนี้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: พระองค์ท่านได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีในเรื่องของการที่จะเรื่องของสืบสานเรื่องของผ้าทอมือนะคะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนนะคะพระองค์ท่านจึงมีพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วก็ได้พระราชทานลายพระราชทานให้กับช่างทอผ้าเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานะคะซึ่งในปีนี้ก็เป็นลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างลายผ้าที่ได้ทอสำเร็จแล้วนะคะจากโครงการพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ในสรุปของพระองค์ท่านถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยก็จะมีการนำผ้าไทยมาแปรรูปตัดเย็บให้มีความทันสมัยเหมาะใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
0: จากสายพระเนตรแม่ของแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานพระปรนิธานของพระบรมวงศานุวงศ์และส่งต่อมาถึงหัวใจของชาวบ้านโนนกอกเรื่องราวของที่นี่จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่คือเรื่องของผู้คนเรื่องของความรักในบ้านเกิด เรื่องของความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ถักทอรวมกันเป็นสายใยอันงดงามสายใยไหมสายใยแผ่นดินที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป
4: จากเส้นไหมที่เคยเป็นวิถีชีวิตในครัวเรือนวันนี้ได้กลายเป็นเส้นทางแห่งอาชีพความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชุมชนทั่วประเทศไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้ถ่ายทอดมาสู่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และพระราชทานแนวทางหนทางต่างๆสู่หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้ป้าเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MEI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความ

0: รงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: สวัสดีวันเสาร์สุขภาพใจสำคัญไม่แพ้สุขภาพกายเลยนะคะหาเวลาพักใจจากเรื่องเครียดเพื่อให้เรามีแรงในการสู้ต่อไปนะคะ
0: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
5: Boo hoo, you make my heart black.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: มามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันส์กรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม
5: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
8: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะปีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะปีหน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานครับ
4: จากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้ร่วมประชุมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่มและถุงยังชีพไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: นายกเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอนรับเป็นทีมเดียวกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ประชุมผ่านทางไกลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้แม้กำลังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มาโดยตลอดและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดและติดตามความคืบหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามข้อมูลปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐในเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาจึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ8นาฬิกายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
6: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิดมาก่อน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: หออยอหอยกอปอกับอ๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop
2: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เมื่อมีคนอยู่เหนือกฎหมาย
1: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
0: เธอจึงต้องกดมันด้วยตนเอง
2: มึงเจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
3: ผมไม่อยากให้มือที่เคยนวดผมต้องมาเปื้อนเลือด
0: ประเทศไมรอนชาเลตวาสิตาเอกเนตดอมเหตระกูลและนักแสดงอีกมากมายพลึงเริ่มจันทร์ที่28กันยายนนี้2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
5: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรุกกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
7: คชาพาพาไปมู
8: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาคชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
10: EFM Playlist of the WeekChant of the week
11: number
12: one.
8: กลิ่นฝนเติ้ล first one.

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเคาะเลือดวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น11ตุลาคม2569เหตุน้ำท่วมกระทบการใช้สิทธิ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ร้อยเอกหญิงพัชจารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันที่27กันยายน2569เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบทั้งการเดินทางของผู้มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการจัดเก็บบัตรการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนหากบางพื้นที่เลือกตั้งได้ก่อนขณะที่บางพื้นที่ยังไม่พร้อมจึงอาจเกิดข้อจำกัดต่อความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามประกาศจากทางสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งใหม่และมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินางโอย่าติดตามกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเพิ่มมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเริ่มกันที่เหรียญทองแดงกันก่อนค่ะซึ่งได้จากกีฬา e-sport เกมประเภท Puzzle Puyo Puyo Champion จากธนรัตน์วงกิติคุณหลังแพ้กับนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศจากนั้นเหรียญเงินก็มาได้ในกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายจากเจวบวีรพลวิชุมาซึ่งเจวบนั้นก็ยก2ท่าทำน้ำหนักรวมได้อันดับที่2ที่365กิโลกรัมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็แพ้เหรียญทองนักกีฬาอินโดนีเซียไปแค่1กิโลกรัมส่วนไฮไลท์เหรียญทองนี้ได้ในรายการสุดท้ายจากกรีธาวิ่ง400เมตรชายซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจอร์จแอทคินสันลมกดหนุ่มไทยสวมหัวใจสิงสปีดแซงนักกีฬา UAE เข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาได้ที่เวลา 44.90 วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีธาไทยในรอบ75ปีที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้โดยทีมกรีธาก็ยังทำผลงานดีในอีก1ประเภทนั่นคือวิ่ง200เมตรชายซึ่งในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอเชียร์ผิดหวังค่ะวิ่งนำโด่งตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบทำลายสถิติที่เวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: การกินอาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารอย่างเต็มที่ไม่รบกวนการพักผ่อนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
4: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: 7899 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
1: ผมบีมัสุครับ
2: ผมจินโวครับ
3: ผม AA ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
0: Talk อารมณ์ดี
4: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
8: สวัสดีครับเดี๋ยวว่าแฮคครับนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน

0: ูน
1: กินนะสปูน
0: EFM Fandom Live
2: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
3: ริวจินตัวจริงต้อง
5: กินหวานร้อยคร
3: ับหวานร้อย
2: จริงไหมพี่ริว
5: 20คะแนน
3: ให้20เต็มเลยนะฮะ
5: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
3: เทสดี
2: ข้อสุดท้ายคร
5: ับ เดวจินแพจิ
2: ต้อง
5: มีมาเทิร์นน่ารักคร
3: ับอันนี้ติดจบสวยเลยมีแม่ๆที่น่ารัก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
6: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปินกู๊ดมูดพาราด็อกซ์เคลียร์อิงวรันธรและโบกี้ไลออนขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: สวัสดีค่ะได้เวลา EFM News ในช่วงนี้นะคะกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเดินเครื่องเต็มกำลังนะคะทั้งอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่มีปริมาณน้ำฝนในฝั่งพระนครประมาณ223ลูกบาศก์เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีกำลังสูบน้ำรวมประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งทั้งนี้นะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกไปนะคะขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครนะคะได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ตอนบนค่ะโดยจะเป็นการพยายามควบคุมปริมาณน้ำจากคลองรังสิตไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยตรงและเร่งบริหารจัดการน้ำร่วมกับจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อจำกัดผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครให้มากที่สุดค่ะติดตามกันต่อไปนะคะอีเอฟเอ็มนิวส
6: ์สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: มองปัญหาให้เป็นแค่ก้อนหินสะดุดได้แต่หยุดเราไม่ได
11: ้ Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีครับพวกเราวงมีนครับขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
2: Talk อารมณ์ดี
3: เพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วละแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
3: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ก็เอไทม์โชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: ในเวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะประเทศจีนเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่แห่งการเดินเรือขนส่งสินค้าค่ะโดยได้เปิดเส้นทางเดินเรือคลองผิงลู่อย่างเป็นทางการที่เมืองซินโจวเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงนะคะทั้งนี้แล้วค่ะคลองผิงลู่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางมังกรแห่งศตวรรษเนื่องจากว่าเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำที่สำคัญค่ะที่เชื่อมแม่น้ำในพื้นที่ทางตอนในของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสู่ทะเลจุดเริ่มต้นของคลองผิงลู่อยู่ที่ปากแม่น้ำผิงถังเมืองเหิงเซียนนครหนานหนิงเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงผ่านตำบลลู่อูอำเภอหลิงซานเมืองซินโจวไปทางแม่น้ำซินเจียงก่อนจะลงสู่ปากอ่าวเปยปู้ระยะทางรวม 134.2 กิโลเมตรค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีวิต
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีครับเดี๋ยวไว้ให้ครับนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์คู่ชีวิตไม่มีคู่กรณีเต็มไปหมด
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ลาลาค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะทางการสิงคโปร์ค่ะออกกฎควบคุมพฤติกรรมผู้โดยสารบนรถโดยสารสาธารณะสถานีขนส่งและท่ารถโดยสารต่างๆค่ะโดยที่พฤติกรรมทั่วไปที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่เพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงดูคลิปวิดีโอจากอุปกรณ์พกพาเสียงดังโดยที่ไม่ใส่หูฟังเอาเท้าหรือรองเท้าขึ้นไปวางบนที่นั่งหรือส่วนอื่นๆของรถที่ไม่ใช่พื้นรับประทานอาหารและเครื่องดื่มบนรถโดยสารรวมถึงทิ้งเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลบนรถจะถูกปรับไม่เกิน500ดอลลาร์สิงคโปร์แต่ว่าหากมีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกีดขวางทางเดินหรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสารคนอื่นๆภายในบริเวณสถานีขนส่งและท่ารถกระทบต่อโครงสร้างความสะอาดรุนแรงหรือความปลอดภัยของสาธารณะนั้นจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News ดินสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
2: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: อย่าเพิ่งท้อในวันที่ล้มอย่าตรอมตรมในวันที่ลา
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เลอะมือต้องกินNo Spoon
2: กินNo Spoon
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: กินNo Spoon Spoon ขนมแมวเลียSpoon Spoon กินNo Spoon Spoon ป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินNo Spoon กินNo Spoon
4: ฟัง EFM ผ่านแอปA-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะเปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วมขังประมาณ 822,464 ไร่กระจายในพื้นที่14จังหวัดได้แก่พิจิตรนครสวรรค์สุพรรณบุรีสุโขทัยพระนครศรีอยุธยาพิษณุโลกกำแพงเพชรชัยนาทลพบุรีสระบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์อุทัยธานีและสิงห์บุรีนะคะก็มีการส่งต่อข้อมูลนี้ให้หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนบริหารการจัดการสถานการณ์ตามภารกิจทางการวางแผนการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องประชาชนค่ะสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมขังการเคลื่อนตัวของมวลน้ำจุดแจ้งเตือนอันตรายและสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงได้ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เรียงสีเกียรติกนาวงค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง

0: สวัสดีวันอาทิตย์ทั้งตัวมี2,000เลยไม่สามารถสารสัมพันธ์กับเธอได
1: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: สวัสดีครับพวกเรา Rooftop ครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
2: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใส

0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ได้เวลาแล้วค่ะ UFM News ในช่วงนี้นะคะกองทัพเกาหลีเหนือค่ะทดสอบระบบเครื่องยิงจรวดรุ่นปรับปรุงใหม่แสดงแสนยานุภาพในกำลังรบบริเวณแนวชายแดนทางตอนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับเกาหลีใต้ด้วยการทดสอบระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มม.ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่นะคะการทดสอบนี้แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของจรวดที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มระยะยิงที่ใช้ระบบนำวิถีด้วยตัวเองที่มีความเที่ยงตรงสูงค่ะรายงานบอกว่าจรวดสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ100กิโลเมตรในโหมดวิถีโค้งพาราโบลาตามแรงโน้มถ่วงและยิงได้ไกลถึง115กิโลเมตรในโหมดร่อนผสมค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News ดิงสีเขียนคณะวงค่ะ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อย่าเอาความสุขฝากไว้ที่เส้นชัยแต่ฝากไว้ที่ก้าวต่อไปจะดีกว่า
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดู

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วนะคะโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐรอให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐไมล์แลนด์โดยพิธีที่ยิ่งใหญ่นะคะตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือกันนะคะขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดพร้อมทั้งมีเครื่องบินทิ้ง

0: ระเบิด B1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองก็จะหารือกันในหลายระดับนะคะที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่านติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสด็งสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น
3: EFM

0: สวัสดีวันอาทิตย์อย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะความผิดพลาดคือบทเรียนที่จะทำให้เราเติบโตและเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: สวัสดีค่ะ
3: พวกเราเฮิร์สค่ะ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
3: EFM 94
4: Talk อารมณ์ดี
5: เพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป๊อ

0: ง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: แล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะอินเดียค่ะใกล้ที่จะใช้นโยบายใหม่นะคะเพื่อจำกัดการจำหน่ายอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงในรัศมี50เมตรรอบโรงเรียนค่ะซึ่งเป็นความพยายามในการลดการบริโภคอาหารขยะในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญกับอัตราโรคอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆค่ะกฎระเบียบนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร้านขายของชำร้านอาหารแผงขายอาหารที่ขายน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวรสเค็มไปจนถึงซาโมซาทอดอมน้ำมันและพิซซ่าหรือเบอร์เกอร์ที่มีไขมันสูงที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่มีอยู่ราวๆ1,470,000 แห่งทั่วอินเดียนะคะโดยภาคธุรกิจในอินเดียและเจ้าของร้านขายของชำใกล้โรงเรียนบางส่วนเริ่มกังวลแล้วว่ายอดขายอาจจะลดลงค่ะผู้ปกครองบางคนนะคะมองว่ามาตรการนี้ควรทำมาตั้งนานแล้วเพราะหลายครั้งค่ะที่เด็กเล็กๆมักจะล้มป่วยจนไม่สามารถไปโรงเรียนได้หลังจากทานอาหารขยะพวกนี้ที่ในอาหารนั้นมีปริมาณสารเคมีสูงติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
2: EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย
4: Inspiration
0: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: พึ่งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กิน

0: tu mami, meu filho, tão quino.
1: Eu sou o filho da Tia!
2: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและโบกี้ไลออนขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต TFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ TFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสธนชปรับแผนรับฝนตกหนัก 26-27 กันยายนนี้ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์และคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะ

0: อกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ในฐานะโฆษกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่16เมื่อวันที่26กันยายน2569ได้พิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำหลังประเมินว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่พร้อมพิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานขออนุมัติกรอบการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะควบคุมการระบายน้ำจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสธนช.จึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผู้ประกอบการรถร่วมประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางในพื้นที่ภาคตนออกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดแจ้งว่าได้ประสานกับผู้ประกอบการรถร่วมที่จะหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยบางพื้นที่ในภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดสาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารบกส.ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางและทางบริษัทจะเตรียมการปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายนนี้
5: ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFN News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอ
4: EFN Playlist Non-stop
5: สวัสดีครับเดี๋ยวไว้แฮคัทนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันอาทิตย์ตื่นมาทำความสะอาดบ้านมาทำให้บ้านของเราน่าอยู่กันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ข้าชาพาพาไปมู
4: แสงเหนือน้ำโขงปลุกพลังแห่งศรัทธาข้าชาพาพาไปมูพาเยือนจังหวัดหนองคายสัมผัสตำนานบ้างไฟพญานาคน้อมสักการะพระธาตุล่าหนองเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตจากแสงที่เฝ้ารอสู่ศรัทธาที่เติมเต็มหัวใจในข้าชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ไอคอนกลุ่มโป่ง
8: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
9: นั่นคือ
8: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปินกู๊ดมูดพาราด็อกซ์เคลียร์อิงวรันธรและโบกี้ไลออนขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM on tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: คิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: มีโอกาสมีโอกาสแม้ไม่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
2: ับหลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM News EFM News EFM NewsEFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 7:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเดินทางกลับถึงไทยเช้านี้เรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
11: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
10: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ